0: อลุมกะโกนเลปันกัมปอลบะไหกับดลังปบนรูปมนงประปมไหยันตรุตงเงินรูปจารตะคลักมุงฮอเกดเอิมปอลจิมไหกอยฮอตึงโปรคันกุนคูปรัมจิโรโปรมกอมเจียงเปอเปรียมปังกระเพากังรังแต่จารจารตะคลักนบะบอประจัตตาปรอสะไดพังมกอมเจียงปอลโปรกะเพลับพีเตรุตกรัมเจียงปบนอ สะเอดังเดบยาวจึงกองลับสุมเอาเบอร์นอนเร่มปูลเบตเติมเจียงยอดขันรุสักตาโปรลำเอเฮิร์ทเฮิร์ทนอขึ้นระบะเอียงเกลเรอตมัดเวิร์นเลปันกัมปูลดังโปรคันกนคูปรัมจิโรโปรมก็มเจียงเปอร์เพรียมปังกระเพางงันเยคันดุดลอยโปรเลินติลอร์กริ่งกังจังแต่จารจารดักลักนำบาร์บอประจัตตาโปร สักต่อแกกรับดงจีตรุงตึงเลงออกหายเติมตรุงเอืองด่างความดึงโปรคันกนคูพรำความปอกไก่ดลังโปรเลอดีลอร์กริ่งกังจังแต่จารกนคูทิวตึงเลืองดิ่งจุงความดึงโปรด่างความจังดลังโปรแต่จารดึงโปรคันกนคูพรำตาดักจารดักลักสักต่อแกกรับดงจีเลืองเหวินบิงเตี้ยเติมตรุงเอืองด่างความดึงโปรดำจารความปอดเดินมัดกวกโขยเบื่อจาร ความปอกไก่ดลังโปรเลินดีลอร์กริ่งกังจังแต่จารก้าวถิหัวอันเติมตรุงดังเกียงความไก่ดลังดังโปรดำจารความหอยดำยันจันจารดูหูคุยกับกูโปรเติมตรุงดังเกียงความดังโปรดำจารความดังโปรจาร
1: ประลอนติลอร์กริงกังจังแต่จารจารดักลากนำปริยปราเตยลำหอยนักเปิดเกลกุลจารจันกุลซะมก่อนเจียงหอยรบเจกไก่ตมระยิหันหอยนักตานตกแอเปรียมปรกหันเกะมังบาร์ในเรียมหอยนักเลจิบเบอร์ไปนังเรียมเปิมติลอร์กริงกังจังแต่จารยิเตยบานปรกจะเจ้ากระเปิบแอเปรียมปรกหันงันติเอตาเปิบปังกระพังงันเติมก่อนเจียงหอยลำนักเกล เติมเปิมติลอร์ในกุปรเตยติรวานึกคันลิงกึดเฟิงกระยับเดอเปิบตำปลาคันเลือกปรงไงหุยนักกัลประยาวไอตีลับปรานตุนเอียงกัลเปิบไตกึดเปิบเลื่อนติลอร์ฮอเจียงเปิบแอนเตอร์กระเนมไปตีไอเจินเปิบหน้ากับเตยกึดประเลื่อนไก่ดังเจฮันกราเดอเปิบแก้มให้แน่เปิมก่อนเจียงเปิมติลอร์กรับฮีประกิมากรับสะฟัลตำจารเวมก่อนเจียงเปิบกเซมดังประเลื่อนเวมเปาะเรียมนักกระเจี๊ยกรับปอลประเปิบกระยับไปตีไอเจินนอเวิงหน้าไก่ดังประกันว่าไอเจฮันเปิบกึดตำกรึบตุบอลเลื่อนประเปิบ
0: แอบดังสักยันกรับปนรอยเยี่ยกันตึงจอยเปิบนาเกยเลือบรอมให้ระแปลงให้มรูสะสุยตายนำบาร์บอประยัดตาเพราะยินเติมก้อนจริงลับเปิบกวนสุยตายไปเฮงนอกระแฮร์เกินสัตว์โปรตุกวิกนอรำแฮร์คอเดิมก้อนจริงเติมแบบนั่งนักมัดเยี่ยกันนักมัดตามวยเกษินแนบบ่มมุมก้อนจริงหันกึกบรอเลือกแล้วสักลังเจ้ากันคุยเรียมเปิบหน้าแปลมไฮมโรสักลังตกนุ่งเต้นแรเพียนกัลเฮร์ตำรลองเอ็ดดังสักยันตำรลองตายดงนรสักคิวตายสุบันเอาซ้อนิมปุลเบนุ่งเต้นเปิบหนับกัลบันซ้อสู่เอากรับปุลรอยตำรลองตอกมูลเจ้ากันนุ่งฟิมรูปติปอร์เงินเดะเปิดเรียมหน้าแปลมไฮมโรโดยลำคุณนักตานางรำแขกคอเกลียบลันกึศหน้าดองหนึ่งหน่อมให้เยกันตึงจอยหุยเรียมดองกรับหนึ่งหน่อมไฮมโรเติมเปิดบริจิงอุ้ยพ่อสะได้พังมก็จริงมปูลโปรกับเพลลับพีติรถแกรมจริงเปิดนอใบดีเอ็ดนอเปิดเตล่าเปิดเกินดันเยกันเงกแหล่นอเปิดผลเคตีติรถแกรมจริงเปิดนอเยกันปุ่งฮีติรถเติมซะ
1: อมปอลประหารเดินมัดในเหลือประเฮตไกรถแกรนเจงปับนอยันปงเฮตไกรถปับนอตุบลตำเจาะตึกเจยตาประมแกรนเจงตรับปับนอเดอเปิบลำหุยนักแอลลอยเปิบเพิ่นเคตานังแคลำหุยนักยิหันกรับปับนอไอสัมพันเดอนอเปิบตำเจาะหอระบินตาประอันจันปรักมกราระอาร์แต่ที่นักจังเฮียร์กาบานันกึดฟึงตุกอันจันปรักไปทีเกะปรักตองตาประมแกรนเจงตรับปับนอโนเต้ปับนอมแกรนเจงยิหันยวนตุกเติบใต้ปับนอเบอร์ซะ
0: นอกกัดเอิร์มมสักบะมัวแอกับเติมจารตะลักนโตแอตําเตอร์เปรอึกตกยานอนนี่เกดิบกอบกัดฮอโฮมแอเจินอึกงันยะกันวิบันซออึกตกไหยาเกดิบกอบกัดฮอ ហ៊ុយពើបតែងាច់បើហ៊ីឡើងប្រក់ទៅគិនចារទឹកឡាក់បើពុកណាំត្រុសទាំងអែរទៅមចារយីបន្សោប្របវមតបារណៅនេះគេទីបកបកាត់ឬមកផ្សាក់បើមួអេកាប់គេឌូណៅនេះគិតសឹកឌូបលបន្សោបារហៀងប្រំចតាបារន្តុគេនេះទីបកបកាត់ហោក្របន្ទុកសាដោយឡាស់ដ្លាំងប្រាគេអឹកងាន់នេះទីបកបកាត់ឬមកផ្សាក់បើមួអេកាប់សាជីមការអ៊ីតុលវលបនមធួតសាខ្វាហ្វូយ៉ានវលតាន់ឡាប់ក្របសាវលប្រាគេទីបនេះកបកាត់ហោខ្លះក្របសាអ៊ីដាំងអ៊ីសុបអ៊ីណាក្រុងប៉ែកអ៊ីកតូរសំខេងក្វាំងហ្វូយ៉ាន់វលអ៊ីកៅកបកើតទៅនឹងសិនកសិនវលបនមធួតយីបន្សោប្រជាប្រណៅជីមការមតាសិនណៅយ៉ាន់ក្រុងប៉ែកគេសិនណៅនេះទីបកបកាត់ឬមកផ្សាក់បើមកអេកាប់ហ៊ីតឡងប្រអត់ដកគិនចារវេកសៀមដឡងណកបជីយើដាក់ឡាក់ដងខារនុសាក់ណាក់ក្រាប់ពូលប្រលើណាក់តាំងអ៊ីកលសយ៉ាន់តនិបនឡានគិតវឹងកំភុកបជីដឹងបើអឹមដឹងបើសាក់វ៉ាល់
1: តំខែផាំក្រាប់ទុកហេតគិនសាក់វ៉ាល់តំចារជិះឡាំហួយណាក់អង្ខែងពូនរហៀងបរិយ័តមួយរពូននៅនេះខំតាំងកបជីអង្ខែង5យ៉ាត់រពូននៅនេះពោវិចទុកហេតគិនជិះហានខែងបៃយ៉ាត់រពូននៅនេះពោតាហេណាំអង្ខែងបារពូបារហៀងនៅនេះវេនត

ลุมก็ควบคุมนิววันสร้างและดันบินกับกับไปเอียงได้กับดิ่งทั้งหัดจำดวงรูปของไกลเดมระไกลมเราและนันหัดจำดวงสับลุ่มดวงรูปตักลักลำหัดจำดวงรูปในมาตุมตาสนัยไกลกับเบิ้ลกันนังเกตแก่ประดังจารตักลักตาลตอบรถตะปันสาวันหัวเลยงะไกลเป็นมัววัดบนสร้างทารกระและนันเนตดับไปนางสาสวยใจเป็นพลเรมอัตรกระมจกตาแซมไลและดันกระซิมดมเล็กมเรากันนอกกันนักมันได้กระตังปรับเย่ไก่ล้อบีมต่อฟาจิงกะไอ้เรากะหมอกไหลงอบีมไหลระให้เงาเกลื่อนเคลียงเตือปลาปรองมันได้ปลาปอสเรียงเปียกุมะปรับเป็ดมันได้ปอตุ่นตื่นปุ่นต้มตัดนั่นสนัยเรียบรถสามลานต่อปันกันนึงเกตกาประดังจารตักลักกับเป็นตาตัวปลุกใกล้กับเป็นแอมก่อมจริงเตี้ยนุ่มก็พอยลำดวงรูปเปียกกับเซมพลังเวทตุ้มประยมพันปลาตรงชายเมาตุ้มใกล้ตรงกับเมืองดังกันนึงประสานจีอาจารและนั่นตุ้มกันนึงถาดประใกล้กระดีประกันวะดับพายปุลกุณารุเบิดทองตุ้มตาประยอตุ้มกันดงชีลุงเหวินมิงเจียดลำจุงดังควากระนงประดังจาระควายปวดเปลาควบหัวจาระไก่ทางไกลกับเบนนาวกับเบนมอตุมดงชีก้าวเทหัวอันลำจุงเอื้องดังไก่แองควากระนงกิดแก่ประดังจาระควาหัวดงยันสันจาระโดหูหุยมเดมกับลำจุงดังไก่แองควากระนงประดังจาระควากระนงประสันจีอาจาระหุ่นติเชียนหัวไก่แองควากระนงประดังจาระอิสังกรีเนกันหึงไก่แองควากระนงประดังจาระควากระนงประมาจันตุกุ้งเวียดนาม

0: ក្លែពីមោនៃមោះលួយងាក់ទីកជុះលុះលំសាក្លែកចាស់មឹងប្រពីមោនឹងឡាំក្រាំឌីវ៉ាល់បួនសាងថារក្រេះលេលាននេះដាប់ពីណាំងលំសាក្លែពីមោនៃមោះលួយងាក់ទីកជុះលុះលំសាក្លែកចាស់មឹងប្រពីមោនឹងឡាំក្រាំឌីវ៉ាល់បួនសាងថារក្រេះគុំគួបលួយងាក់កចាប់បដៃឡានដាងហើយដាក់ផែនកនុកណាឌីមឡាអាកតាំងមឹងយ៉ាប់ពីពូលីយ៉ាមនេះបួនសាងលួយងាក់ប្រាក់ក្រៀមកាំងដាប់ពីណាំងនេះតាំងប្ររំកាំងម៉ៅបូកទឹងវិទូតឿនហុងទ กลุ่มในบุญสร้างดูเกรียมกลางหลาจารกลุ่มในบุญสร้างกลุ่มกลุ่มกรามดีบุญสามเราบุญสร้างถอยแกรกระตุ้นกรามดีวัดบุญสร้างยับไกลจวนในดับเป็นนาง
1: Công an xã Vân Hòa, hôm ta nộp bí mô, thò sang kèm được bồn sàng lũ, xua rô kèm hòm được bồn sàng hên, thùn tuệ bà đọc lúc năm.
2: Lời ngạc hạt rạp rõ cả tuần bí lông hòng hạt rạp rõ, lời ngạc chắc hạt rạp hẹn nếu nói nô xúc xua hòm được bồn sàng, mừng cả nông bà công an là chả rõ yếu thư. Công an xã Vân Hòa mạng lạm cân, xua rô kèm hòm được bồn sàng hên, lời năn mò hạt rạp rõ ngạc là xếp tế gặp rồi.เมืองไกลจังนั้นโนปิมโมมอมกรัมดิเปียมดิหนึ่งถอบลวดลาห้องไกลจำไกลเดกับฟงกนอาจุกองอานบริมเซรมกราไกลแต่ลานลำไกลปลวดลาวนาเรีย
1: เรียบลุ่มนันตะปันสะสวยใจมันก็มีนักไกลเป็นพลเรียบอัตรากระหึ่มโยกตาแซมไลตุมจุเอนาและนั้นก็นังกระเซียมตัวมันเล็กมรากันนอกนักมือมราไกลมะพร้ามือมรมโรสะสวยใจทุนตัวประตอบลุ่มนำห้องหัดดับพร้าสวยใจก็เจอกระอ้างไกลทารกระหมังมือกระปุ่นนาวกันนัก
2: แกลมอับมกอมจริงลำตัวเรยมึงเรยพลุตัวเรยพลุสามนันตปันเอเดและบีมพลลูปรองอาจักมอักมอมกอมจริงแสซีโลงอับรอมลิมรอมโรดมปรองอาถารกระมยอดกระตาแซมไลไปลงเสียดปักยามดักและบาดหอมเองเอาอยู่นาดื่มบีลงกับตัวมุ่งและดำตาฟิมรูปตมปลางบอนิกมลิมรอมโรจริงซาปรองอาพลมึงเรยอักไปทำเทือกบนสังเท่ากับตุ่มกระดับหนึ่งยอมเราตัวมาตุ่มโนปิมหม้อไปยัวกระดับหนึ่งเราตุ่มตื่นลำไกลเด็บเมืองเรมอักสะสวยใจมังมือบาแกลทารกระเยนาดื่มตัวแกมเฮนของพวงหัดใดลักเบ็ดทอนนั้นลอยจริงโนกำเดียบบนสามปีมตบบวบลวรัมเชิญลังและนันรัมเบ็ด
1: เมื่อก็ทนตัวประดับลุ่นนำตัวระในเมื่อกระเสียมตัวในแกรกันนอมเราและดันบริมรมโรลำจารตะลักหมอกแหลมเด็กตังลอยหัดระปะยอตุตื่นลำเปราะเกรดลังมกรัมจริงและดันประดูกำเดียบบนสาม
2: กนองลำลานสปันจารมรอปยุอาสปันตาปราคาเสียมตัวหำในกระกันนอมเราเกือจารเมืองก็ทุนรุ่ระในปลุสปันลำปลุสปันตาปราง่ารวยและลำทุนตัวประตัวปลุนำมอเปิมกลำกลึงยับแสตัวกระจิตุนังจวนเพื่อตอนนั้นจารบางะปลุปะนุปิมโมลวยง่าหัดระกระเสียมตัวหำในกระกันนอมเราปลุตัวหัดระในง่ามเราและดันปะนุปิมโมกับปราปรามจริงแปลมเนี่ยบ่ตุ้นปยุอากระดับหนึ่งเราจีเปียกแกลมเราเมืองลาลันกิสมอจาวเปียกเกษมกลางติดตุ่มปศักริงกนงลันเปราะแปลมเนี่ยมกรามจิงกระดับหนึ่งยัวกับพร้อมกรามจิงหนึ่งเรามอแกลตุ่ยยวมกับดิแปลยัวมดิปตุตื่นกับเพและดันดิแกลจักรจองมอลำจาลำพร้อมลิมรอมโรรูมดังโรและดันลูกประงามกันยัวรำเป็ดมอมดิมลาบายัวดอบลูกปะมงลำกลมจิรวยกรรม
1: ดักลักเดกตังปางะตุมหัดรำในเกรดลังแกลเสพรำเดือบนสร้างลวยหัดระงะพุ่นยับตาดิ่งกับรำกัดลำจำกุลและนั้นมารกรรมคือตุมไกลระคังเมาเมืองเกินนกุมตาม
0: ลำนัสปันตุมแสดาวลำจานมอมกัดลำจำกุลและเกยแบ่ไปตู้ตอบลุสายเบากึมนิระไอแบ่มาปล่อยเบากึมนิดิมดาวตีแสดาวและนั้นไอแบ่ตอบปล่อยเบากึมนิวิดดาวตีสร้างไอ้เบตัวเป่าต่อยตุ้งจมดีรักกระชามปั๊มเจ้าที่ใส่ดาวกระหนัดลงเปี่ยมมาดำดำก้นโยกัวเพนเปี่ยมปรำกัดดำดำก้นมาเรียงอาจักทารประเอ็ดดำเด็กตั้งประดำกลางไกลรอดตัวกำมังไกลรอดตืบปนนิกไกลรอดงอปิบแหลรังเงาเกลี้ยงเกลี้ยงไกลรอดปิมแหลมด้วยทำบังไอ้ไก่จังกังงานไกลมดิ่งตีนั่นละปรำกัดลังไกลสอดปลาลลวยริมหลังกระจ้าอมอดักกระเสียมตั้งกัดลังไอ้เล่าเกิมดิบุญสร้างลวยดำจนมรดกจุปรตัวเมืองโบชินจิมอบางะติยับใส่ตู้ตัวปศาวัล
1: ยับตัวปลุกสามบงเรียบลุ่มลันตะปันทุนตัวประดับลุ่มนำกลมจารมอบลุ่มจมด้วยตึกไรรอยงอเป็นแปลไรเงากลึกเลียงเล่นอันมอสายจมด้วยเยตีสะกวางฟูปะปลุกสะปันจมด้วยงอเป็นแปลไรเงากลึกเลียงบามเจ้าตีสังไอเจ้า
2: เปียรำกลางไกลงอเปลี่ยนแปลงไรเงาเกล็ดเกลียงตุ้มก็นึ่งธารประนกนึ่งมาประสังระและดันกระ

0: วาใส่ลำจารบีมเดกตังแกลเลงอตุมหาดาปรอรำกางตุตืนกรับกันดังทารปรอกำพายปวนด้วยมาปรอบีมดอกนกมาปรอตายสร้างมาปรอเลยสิแกลกจ้าดมกวาแซมด้วยบนสร้างจังกิไว้สร้างโดกด้วยเป็นใหญ่ยาวบีมกบตุ้มตามนังหมอแอร์โดกมาหมอยาบอนิกเดตุ้มฟัลรุมนังนกตื่มนังนกตื่มเป็นใหญ่ยาวยำไข่เผ็ดปมและดำกวบเบ็ดทองตุ้มกันดังทารปรอเยอะตุ้มเกรย์แอร์ดรามเยียไก่ล้อพวยการบังหลัดล็อกเดตุ้มปรองแอร์ปรองเปียบเยียหลัดล็อกไก่ล้อกระเจมตายก็ย่อหัดเดรมระไอเลยหมอกไหลเดรมดุมสังระและนันกันนังทารประโยชน์ตัวมเตตักลักลักเดกตังแกลเฮิมเทาและนันตมปลาหัดระเพี้ยนเกรียมกลางแกลดาปีนางหรือปัดลำลันกลุ่มกระพงเดรมระ
1: ลำสะพานลานเอกาวอตุกันซาเกรียมกลางแกลนารูปัดลำลันกลุ่มก่ออันจารมกวมเป็ดทองตุ้มนมตมจวัดและนันกันนังทารประโยชน์ตัวมงกอมจีงไอเป็ดตัวไอตุกืมตมแปลงติดนกมอใส่ตุกหลอกพุซาโปกืลนี่หนอมือลำตุ้มกืมตมแปลงเด็กตั้งประหึมเท่าตึ้มไกลงาซ้อห้องจะเพียงเตรียมกลางแกลมนารูปาสำลังกลงไกลดีแดกกระสิงเงลานมันกระเด็นเต็มมาริกาหนึ่งกระจ้าตีตึ้มสังระประเตรียมกลางแกลมไปนั่งโรยบาดทำลังกลงปิมกัวพลำตึ้มไกลแรมเตียตุมันเป็นทอดนันกอมจีงิปูรูปอมพลังเกอผงมิมาหาได้รำระตีกริงหมดบางจางสังระ
0: เอิมเดียบวันสร้างและดันบิงกับห้องแกลจนดีหนึ่งจักและดันปีมเรียระถนกเรียแปลปอสโซเรียงตุ้มเกาะใส่ติลุอันฟุสะจิมการเอวบินรูปามเป็ดลำหัดระมะพระบึกนั้นอีปูลปีกุมเปราะปลาโซเรียงกระจับเริงมอมกอมจริงห้องตลอบลุจมนุ้ยมดุกุมห้องปะปรองนกปลาโซเรียงปะปลุเฮตาร์ดมนกปลาในโซเรียงบ่อและสายติมตุ้มบาเวทนางอายตัวปลิมาตอนบ่อลำสายตาร์มดลำมีปลปีกุมดมเกาะใส่ละหม่อมตมปลำในปลาเกรียดลังและนันรำเป็ดเกรียดลังเปียบอกกระหมอกแหล่ยักดอเฮนห้องเอียงโฮกองตอนตัวเตลุอันฟุสะจุมการได้จริงนกเปียกกำลิบปลาปอสเรียงปีตุยแรมเฮิมทอมในหมาพระเปียมกรัมดีปอสเรียงหมอกหนังจักและนันเนตดาเป็นนางกำลิบแหล่บังระในก็ใส่เอียงหมอดลอยตานกปลาโซเรียงไอเดย์เปะปะทุนเกรดลังบนเมาบ่มงายเยอะยันรวยแปะทุนตัวไอบดอบลุ่นนำเอียงหมอบวิติเปะปะลุ่นตอนป
2: อบ้าก้อนอะไรที่ไอ้คงน้อยชุ่มหักหอยหลั่นเหงาลำสา
1: วนี่ละมาติลูไม่หักกลุ่มเป็ดตุยแรมจังเกอร์ปอโซเรียงหมอหนึ่งจักกระดับเป็นนางเกิมหนึ่งปลายบังก็จังมั่งกันหนึ่งประสาเจียดูงามกรามโรกิงปลาเปียกเกอร์ปอโซเรียงไม่ตุ้มกล้ามอกแกลตุยับอมอปีชู่หังปอโซเรียงบังตุ้มนมกันโอ
0: เป็ดทองแกลปีกุมมาเพราะไอปุลปีกุมเพราะปลาโซเรียงกระจับรังลาปิมดิ้งกระปรำตมปลังรวมด้วยงาละมาไปยอมในกระเราลำปลอกกันวะบรุมกรัมดิหัจเกลียดลังและดันกระเซมลังกระจับหนังตัวจักในจริงไกลกันยำพลเปียกไอปุลปีกุมเกระกระตุ้นกรัมเด็กกริ่งรูปลาบาไกลจักกันลำปลอกชิมเนี่ยทอกละพวนขาดนกปลาและนันยับทองแกลจอนแปลมเนี่ยเตะลาจาระตาใจเงาเมื่อนั้นนิปลาปอโซเรียงดาวกันนั่งบรามาปิมลีร์หังตุ้มกันหนึ่งปลวะปอกปรองเห็นนกชิมเนียและดันเหมาะนกเรียบเลยเอ็ดกระจับ
2: ตัวใครที่ว่าวกี่กี่กี
1: ่ไอเราเห็นมดลำไม่ปูนเปียกุ้มนั่นละจังเอวันไตหมอดตัวแรมในเกลียดลังมึงตัวแรมประเกลียดลำงาจูบลังเกลียแอร์ดูเกอร์โปรเฮบเอาปีหมอกระยอกกบสายไม่จังมังลำรำลันติดนับหมอดรูงามกล้ากริ่งโรปลาเพื่อมกรามดีจะเกลียดลังยับหนึ่งจนติดกราบและนั้นดีประตูตื้นมอประเวทมึงประสาเรียง
3: จังบุ้มเฮกตาในที về cơ bản một số diện tích thì đã có mã vùng trồng
1: làm bạp lô hạt tạt này mò lại tâm văn tùy ngầm cà lê mồ kình pla ra đây mày lọc xiêm lăng về bọc pro nội bị mâu phạ nắp làm bình bết tâm văn làm chiên đập nừng chân về cầm đi mồ kình pla mày làm pha lùi kình gấp kình mồ kình pla mò nội ai mừng pro trú cửa tòa lô hạt tạt chẳng cờ đặc biệt lăng mọc xiêm lăng đập nôm nên là bảo vệ bảo thủ tương.
0: ពេលនៅពីមហគមអប្រក់នៃមកឡែមឌីកយ៉ាកណឹងពេលគុំនេះងាលមកសាជើមការលកមិនត្រឹមពេទ្យថ្ងៃពលពេលគុំឡំប្រំបិនកោះសែប្លាបោះសោរៀងរួមតំប្លំនៃក្រេតឡឹងម្ដេហិននឹងថោកក្រិងមរោប្លាលែនបុរក្រេតឡឹងយកហងក្លែកជន់ម្រោក៏ប្រជាមនេះមឹកនឹងអមយកក៏នឹងរួមនេះបនសាស់ឡំប្រទុំក្រាដូចអូក៏នឹងពេលគុំលត់រួមក៏ពីមលិរធំក៏អស័យឡំដាច់មកប្រាក់ពីម្ដេហិននឹងចាក់លែនក្រាំឌីកលហិងអង្កបោះសោរៀង
4: ទីណូពូម៉ែយមធ្វើរំលឹកបនសាំពីមលិមឹងហត្រាប្លាំជីងលេះលួតព្រោះក៏ទុំក្រាមកក្លែកញ្ចប់រឹងដុំនេះមុតហគុំឡាមេពូលម៉ាក់ប្រក់លេដាន់កាសៀមក្លាំពេតរួមទុំប្លាំនៃក្រេតឡាំងលេដាន់ទឿនជីដុំបោះងាមកប៉ាវេតមឹងណាន់រួមនេះបនសាំពីមលិរឡាំក្លែកម៉ាក់ប្រក់ម្ដេហិនបោះទូទឿនប្រម៉ាក់លេដាន់ញ៉ាក់កលហិនឡាំប្រជាមអ្នក
0: បឹងក្លែតរួមតំប្លាំងឡំដែកក្រេតឡាំងតូអឺហត្រាម៉ាក់ប្រោះទោះក៏កិរកទឿមក្រាំដែកក្រិងមរោប្លាលែដានហឹមតះដឹងថងឡំកាត់ដឹងរំរោនេះមុតហគុំឡាមីពលពេលគុំប្រោះប្លាសោរៀងកញ្ចប់រឹងលាក់ម៉ាក់ប្រោះមកក្លែតូទឿនហិន ក្លែយួមផាន់ហិនបឹងប្រពៃគុំណៃមនុស្សបនសាំងកាលះម៉ាអមឡងាប្រះលេះហិចិនអូនន្លះក្លែបិគុំណៃឌ្រុំគួបកោអស័យអមបុហិចិនប៉ាន់អូឡំក្លែម៉ាប្រះបេតះឡំមកក្លែឌ្រុំងៃពូលហគុំលេដាន់ត្រាំវេសសហត្រាមិននន្លះម្ដេនឹងចាប់បោះក្រោះក្រឹងកញ្ចប់ក្លែដៅកណាងក៏ក្រឹងប្លាបោះសរៀងអានហ្វូលេដាន់បោះប្រងហិននៅក្រេប្លែមនឹងថង អមរិបនសាំងលេតអានបិងកាប់ហើយតែលះរុយម៉ាក់បោះងាអត្រង់ណាកតរំនឺរទូកភេយ៉ាបោះក្រោះអមតាអេមនឹងរួងជីងនឹងចោលួយអាយម៉ាងបែតតះមុំនឹងក្រាំជីងទុំតាមនឹងលួយអាយម៉ាងណានជីងលះបហូកឺម្ដេនឹងចកលាន់ ទីចារតះលះម្ដេចងាមក្រាត់ណៃមកលួមរិបនសាំងកលះម៉ាពីម្ដីងប្រឹកបើយោលួមដេចម្រោពេលយ៉ះយ៉មនឹងមឹងលះម៉ាមុំក្រាំជីងហបបប្រួយកំនឹងប្លា ឡាំវ៉ារសាងទេលូសប៉ាន់សាអេវែរដុំតាយះយ៉ោលួយហៃម៉ាងអីឡូទីហេតេលរុយបាបងាណៃម៉លះអេងត្រិនវ៉ាន់ហៃពីមបិនលាក់ណាំក្រាំជីងហបបប្រុយអាត្រាំទៀណាកតរំនឺរយះយ៉ោមឹងលះម៉ាយ៉ាំកំបិនសាពេតវេលុកឡទឹមជីកូដេកម៉ាពីហំក្រាំជីងហបហ៊ូកើងាមក្រាអមត់លះអូបេតះយួមផាន់ហិនណាន់លះងាពីយោហត្រាដាត់ខូមិញណោកាន់កោយវ៉ា នោះក្រាំជីងហបហូកើពីម៉ក់ណៃម៉ក់ក្លែឌ្រូមឹងកណងប្រំលិះម្រោះហត្រាមិនចារតាក់ឡាក់ដឹងមឹងក្លែលះម៉ះរាំនេះបនសាងទីមក្រាំជីងយ៉ះនឹងបឹងលះម៉ាជីងហបហូកើក្លែចាំងឡៃទីណៃតើហបហូកើណៃម៉ក់លប្រួយកំនឹងប្លាមនេះបនសាងអមយកក្នុងប្រួយកំនឹងប្លាដូចអូបែតះលំឌីនឹងចាក់កលាន់លាលាន់មកពីម្ពក់នឹងចាក់ម្ឌីនឹងសរុយក្រឹងអែលែដាន់ទុំតាមនឹងចាក់លំលាន់ ឡំជារតាក់លាក់រុយ៉ានរុយម៉ាប៉ងាម៉លូយ៉ាំនឹងបងលោះម៉ាសិតនេះប្រងាក់ណៃម៉យក្លែយុំផាន់ហិនក៏យោតះតើចុះអមតះហួយអេលិះងាក់ក្លែចោចឆានក៏វ៉ាល់ជាងកាបិណៃនេះបនសាំបិនសានុកក្រាំជីងលដិនលប្រួយកំនឹងប្លាដឹងបងសាក៏អស័យងាំក្រាសិតនេះទីលពីមណារកលូក៏អស័យមកណាន់យ៉ាំនឹងបងលោះម៉ាមុំក្រាំជីងទីប្រួយកំនឹងប្លាលដិននេះនឹងចាក់កលាន់ មកណាន់យ៉ាំនឹងលោះម៉ាមិនពេលថ្ងៃបែរយ៉ាំណិតម្រោលំប្រលោះម៉ាកំនេះបួនសាំងតើមនេះបួនសាំងធំណិតក្រាំជីងយ៉ាំនឹងមងលោះម៉ាជីងហបហូកើមឹងនឹងប្រកបតាលីឡៅក្រេតលំនឹងប្លារូក្រេមកាំងប្លែទៅចាក់វ៉ាជីងកាក៏យូដាប្រលោះម៉ាតាមតាអមយកមឹងតាប្រងាក់ប្រងប្រិនអូបេតះមឹងក្រាំជីងយ៉ាយ៉ោមនឹងលោះម៉ាយោហត្រាជីងហបហូកើលោកប្រួយកំនឹងប្លាមិននឹងចាក់កលាន់ hạt trầm đùng rụp lại đệt này mừng rạc lèm rau lại đàn hạt trầm đùng ở sập lụp đùng rụp tạc lắc mình chỉ dứt tập này lại chắc cầm điệu bên sang lại đàn bình cấp trèm đình lặng lẽ bọn này tầm tuôn làm hạt trầm đùng rụp về tay.

ลุงก็คำนิยวันสร้างและดันบิงกับกาไปเอียงได้กับดิงคลังหัดจำดุงรูปของแกลดเมืองระแกลมเราและนันหัดจำดุงสับลุ่มดุงรูปตักลักลำหัดจำดุงรูปในมาตุมตาเสนัยแกลกับเบิ้ลกันนังเกตแก่ประดังจารตักลักดาวตาปลุตปันซาบันฮวาเลยงะแกลเป็นโม่วัดวันสร้างทารกระและนันเนดับปีนางสาสวยใจปิมพลเรมอัตรกระหมจดกตาแซมไลและดันกระซิมดมเล็กมเรากันนอกกันนักมดีกระตังปรมเยกัยล้อบิมตัวฟาจิงกะเอลอกามอกไลงอบิมไลระหงอกลึกเคลียงเติบลาปรองมดีปลาปอสเรียงเปกุมมาปรมเป็ดมดีปอตุตืนปนตมตะนันสนัยเรียบร้อยสามล้านต่อปันกันนังเกตการประดังจารตักลักกับเบนตาลตัวปลุกแกลกับเบนแอมก่อมจริงเตะนุ่มก็พลอยลำดวงรูปเปียกเซมตังเวตุ้มประยมพันปาตรงชายเมาตุ้มแกลตรงกับเก่าเมืองดังกันนังประสานจีอาจารและนังตุ้มกันนังถาดประวะแกลมกรำดีประกันวะดับพายปุลกุณารุเบิดทองตุ้มตาประยอตุ้มกันดงชี้เรื่องเหวินมิงเทียสลำจุ่งด่างควากระนงประด่างจาระควายปวดเปลาควหัวจาระไก่ทางไกลกระเบนนาวกระเบนมอตุมดงชี้กาวเทหัวอันลำจุ่งเอื้องด่างไก่เอ็งควากระนงเกตแก่ประด่างจาระควาหัวดงยันสันจาระโดหูหุยเดิมกับลำจุ่งด่างไก่เอ็งควากระนงประด่างจาระควากระนงประสันจีแอจาระหุ่นเตี้ยเชียนหัวไก่เอ็งควากระนงประด่างจาระอิสังกรีเนกันหงไก่เอ็งควากระนงประด่างจาระควากระนงประมาตรันตุกุ้งเวียดนามจาระตุมดงชี้ลำกระนงเกตแก่ประด่างจาระตีโนกับเบนพงเปลาตัวเอื้อหังฮารัมอารงามกระหัดจำจนพันเจ้าหนังประติงะมกรำลิเห็นนรกรูตุเปเลียกระดุมหัดจับรัวมอเรมนันรุ่มตึงสุยมันตื่นและนันเตกรับทนมึงประตุง

0: vương prak cha ru mok le luy ngak la dik yo kuop le na ne no prak kam pha luy ngak tom hadra pro rum teng kle ru du pe lie pro kanwa meng tom hadra pro klom la ga thun toi bo dop lu nam toi bo lop lu lam cha ra tak la luy ha tram trun hoi dong nhân dân cha ra phan cha nang ti ngak pro ko hoi dong nhân dân ko sa pe ang kit ka kle luy ngak tom hadra pro mta pro le dan kle pe yo prak ru du pe lie ka pro kanwa meng trung ương le nan cha ra hai nó prắc bạ ru mò đuôi bồi mai tu lọp ru đuôi cài prắc mừng trung ương lẽ nên có chụp luôn năm con trai tu hình nó prắc ru âm quân là vết mừng chà hà trầm trôn bạ hầm thò hồng hội đầu nhân dân chà làm cạm cơn làm rèm làm tiện nắp riêng cài từ cân năng cơ hà trầm đi cây giả bỏ con nọ cài tiếp tạm nước quân sang thì tu sợ phật làm chà tên nó cả bên cân năng kết cả bạ đáng chà ru qua bạ sắp cả hà trầm bạ và yoi nó prắc mò bạ vết kết kềm cài và yoi prắc thuần tuệ bỏ đọp lì ma bỏ hạt rạ cả nhầm ngã và yo prak thuần tuệ bỏ đọp lần năm vì hạt ru cả nương prak e trao lại đàn túm xả val lười ngã bỏ âm cạn làm trầm quân cài xoẹt prak cầm điệu quân sang phong vệ là loại chọn cả xem lăng cài ru du bề lia cả túm hạt rạ bỏ ngầm cả sang mai e ran bùi cầm lại hằng nghiên chữ băng xa tua e xin xa cùng bút lau đấm ta bỏ phân làm vật quân sam rau lại đàn vật cầm cả là chả rau hòa tâm cờ tua hạt trà bọ ru cả đập nâng thân ram càng cài dần tiền mà một chặt ngã mang cả nông bọ sen từ children international là chả anh ru nô cả bên là trung trai bọ cài trung ở cao cơ cả nông bọ rụm tân là chả tổ ma kẹt là lần tân bọ bồ tọa luôn năm là nà này lần tân bồ bồ tập bàn xe hạt trà bọ cọm riêng vết cả nông bọ tung cầm đam play cả nông cả na gờ thun tuổi bồ tọa luôn năm tuổi bồ lọp lú hạt trà bọ ru của tung xã lụt lệ cả nắp lại cờ kẹt lệ lan gờ thun tuổi bồ tọa luôn năm tuổi bồ lọp lú bết thông tung bọ ngã yểm phan yờ tuôm hằng cả nông bọ tung cầm đam play họ là chả ta chạy ngao rê tuôm lần tập bàn đặc lắc bộ ram tệ nô cả bên đồng chí lương nguyễn minh triết làm trung ương đảng khoa cả nông bộ đảng chà khoai bồi việt lào quốc hội chà đặc lắc lõm nhã bộ phan chào nâng tiếng ngạ bộ mọc lại bìm góp hồng chọn ngã đây làm mạ chào ngã bà yoa tụ tin tới mình bạc đô cam cự tụng lại ngạ lịch lìa bạc đô tụng cả bộ cả nọ cây ngao nô cả bên lõm đây cả tăng lại đồng chai cả bộ cầm đi bồi con ở trung đuôi mà bộ gờ xã cam pha bạc đô mọc lại làm ngã cơ cả nông bộ ẹt rào mde ka tang kleh lue ngat dom hadra bro arum teng bro ngam kra ka nang phon pui ran hong yang rue le nan kram di hadra di ka yar bro tum kra mung ko phong krem kang lan char klae 14 sa bro nai pul ka han kai map lo sa ka nang bro ka han char ta klak mung ko phong ka nang bro dang ka nang bro san chi a le nan ka nang bro ka han sa tang kang mung ko mching klae ka sim tlang kwe mak klang kleh do chok han sa na sa ka lan char te ka den lo dong tam lui ma sa tang kang
1: mọc lại hầm thau mầm bị buồn sang cờ kềng đỉnh đạo mọc làng cây phong khăn sàn sầm lại cả lần chăn epul khăn cài mà plo sa biết thông tin cần được thở bỏ dở tuôm còn chiên cây xiêm lăng bìm cạ lên ăn tuổi toa quay mạc làng cây phong khăn sàn sầm lại cả lần chăn lui dở trầm trun etay cây xiêm lăng epul khăn cài mà plo sa quay mạc lấy làng cây mừng toa chỗ khăn sàn sầm lại cả lần chăn biết thông tin tạm nâng thân dở tuôm làng cây lên nâng thân mò cài kìa peo lùi do đầm trun tìm cái nâng thập rồi do tuôn lạc lọc xiêm lăng làm cơn cài hửm thau mà càng cài peo bìm cạ ADN lên anh ngầm cạ tu chiên làm a peo bìm cạ nên gặp vui buồn sang cùng khán sát sân lại làm char
0: rồi plus sam lần tập ăn cái nâng kết cài làm cài buồn cân nắp và buồn mà thuốc bìm phun cài ủm thừa sa ai đồ lấy ngả bọ làm cài buồn cân nắp làm vật buồn mà thuốc thuần tệ bắt đầu lần năm
1: ế tay cái xiêm lăng vật buồn mà thuốc rạt nay ở chỗ tòa plus tòa còi say buồn cân nắp lên ăn tàu plus tòa pan còi say kèm buồn cân nắp chẳng bỏ cài ru cờ sáng tốt tòa hôm nay thủ bằng hoa cài rầm rầm a lên ăn tấm cân trầm nâng thần dọa quạt lam và buồn mà thuốc mò hạt trạc nhằm ngạ trú chi thuần toa bộ tòa bộ năm âm mò lò mò ốc gọi say buồn ngân áp mình biết hôn ăn mò rõ ở tòa plus bằng gọi say kèm buồn ngân áp tê nọ phim phân kè ưu thư cân ứng kịch gai lâm kè buồn ngân áp và buồn mà thuốc yêu lại lạc nọa trùm nì mà bọa công an hàn linh lạc âm nụy buồn sang tư mì bù lì gia bọa kè đạo tìm cân ứng bọa tùm kram nèm play hùng cầm hạ ai tia cơ tươn phim lạc nọa kru thọ bạp ru ru đăng phạm vết รวมกวบและปรักคลำแกสปรักกยวากำนิบุญกันนับ
0: มรณะกันงประสังจีอาสะฟันหัวมังกรจีนักแลกับเป็นเรื่องอักแลปิมโมวัลบุญสังทารกระเหลันในดับเป็นนางลำสะ
1: ក្លែពីម៉ោនៃម៉ោះលួយងាក់ទីកជុះលោកលំសាក្លែកជាមិនប្រពីម៉ោនឹងឡាំក្រាំឌីវ៉ាល់4សាងថាក្រេះគុំគួបលួយងាក់កញ្ចាស់បដៃឡានដាងហត្តភ័ណ្ឌកនុកណានឌីមឡាអាកតាំងមិនយ៉ាប់ពីពូលីយ៉ាមនៃ4សាងលួយងាក់ប្រាក់ក្រៀមកាងកដាប់ពេលណាងនេះតាំងប្ររំកាងម៉ៅបូកទឹងវិទូទឿនក្នុងទឹមក្លែងងាក់សោះនឹងហិតិបមកតោះចាក់
0: และอันดึมแกลงงาซ้อหองหัดดาแผ่นกนุกนามึงกลัวพงลอยงาแกลอิ่มเทือกลุ่มริบุญสร้างรูเกรียมกลางลาจารกลุ่มริบุญสร้างกลุ่มกลุ่มกรามดิบุญสามเราบุญสร้างถอยแกลกระตุนกรามดิวัลบุญสร้างยับไกลจวนในดับเป็นนางกองอันสะฟันหัวเฮิมตะโนปิโมทอสร้างแกลมดิบุญสามปลุโซโรเกียมหอมดิบุญสร้างเฮนทุนแต่บดบลนำ เลงอาหัดรับรักกระตุนเป็นลงห้องหัดรับรักเลงอาจักหัดรับแผ่นเนื้อหน่อยโนสุกสูรหอมดิบบนสร้างเมืองกันนำประกองงานลาจารอิ่มทื่อกองอันสะวันหัวกล่ำกลังโซรเกียมหอมดิบบนสร้างเห็นเลนั่นมหัดรับรักงะกล่าเสด็จกระเพยเมืองไกลจังนั้นโนปิมโมมอมกรัมดิเปียมดิหนึ่งทอบลวดลาห้องไกลจำไกลเดกับพงกนัดรุกองอันเริ่มเสริมกระดาไกลแต่ลานลำไกลปลวดลาวนาเรีย เรียบรวมนันตปันสะสวยใจมกอมจีนและแกลเป็นพลเรียมอัตรกระหึ่มจกตาแซมในตุมจุเอนาและนั้นก็นังกระเซียมตัวในมรากันนอกนักมริมรากแกลมะพระมริมรมโรสะสวยใจทุนตัวประดับรนำห้องหัดดาพระสวยใจก็เจอกระอ้างแกลทารกระมังมุยกระปุ่นนาวกระนับ แกลมอักมกอมจิงลำตัวเรยมึงเรยปลุกตัวเรยปลุกสามลำตัวปันเอแต่ละบีมพลลูปรองอาจักมอักมอมกอมจิงแสซีโลงอับรมลิมรมโรดมปรองอาถารกระหึ่มจวดกระตาแซมไลไปลงเสียดปักหยามดักและบาระโอมเองเอาอยู่นาดื่มไปลงกระตัวมุ้ยและดำตาฟิมรูปตมปลางบอนิกมลิมรมโรจิงสาปรองอาพลมึงเรยมอักเปรมเดือบนสังเท่ากระตุมกระดับหนึ่งยอมเราโตมาตุมโนปิมโมไปอยู่กระดับหนึ่งเราตุตื่นลำกระเฮ็ด เมืองเรมอักสะสวยใจมังมุยบาแกลทารกระเฮ็ดหน้าดื่มตัวแกมเฮนของพวงหัดใดลักเบ็ดท่อนนั้นลอจิงโนกำเดือบบนสร้างปีมตบบวบโลหรัมเชิญลังและดันหรัมเบ็ดเมืองก็ทนตัวให้ประดับลุ่นนำตัวระในบรอกระเซียมตัวในกระกันนอมเราและดันบลิมรมโรลำจารตะลักมอกแกลมเด็กตังเลยหัดระไปอยู่ตุตื่นลำประเกรดลังมกรัมจิงและดันประดูกำเดือบบนสร้าง ก็น้องลำลานสะปันจารมรอไปอยู่สะปันตาปรอกระเซียมตัวในกระกันนอมเราเกิดจารเมืองก็ทุนตัวระในปลุสะปันลำปลุสะปันตาปรอเงาะรวยและลำทุนตัวประตัวปลุนนำมอเปิมกลำกลึงยับแสตัวกระจิตุนังจวนเป็นตอนนั้นจารบางะปลุปะโนเปิมโมเลยเงาะหัดระกระเซียมตัวในกระกันนอมเราปลุตัวหัดระในเงาะเราและดันปะโนเปิมโมกับปลอบปลามจิงแปลมเนี่ยบ่ตุ้นไปอยู่กระดับหนึ่งรอยจิบเปียกแกลมเรามึงลาลัน กิสมอเจ้าเปียกเกษมกลางตีตุมปศักดิ์กริ่งกนงลันบรอบแลมเนี่ยกรามจิงกระดับหนึ่งยัวกระปรอมกรามจิงนึ่งเราเมาแกลตุยมกับดีแปลยัวมดีปะตุตื่นกับเฮและดันดีแกลจักรจังเมาลำจารลำปรอมลิมรอมโรรุ่มเติงโรและดันลูปรองามกันยัวรำเป็ดหมอมดีมลาบายัวดอบลุปะมงลำกลมจิรวยกำ ดักลักมเดกตังปะงะตมหัดรำนักเกรดลังแกลเสพรำเดือบบนสร้างลวยหัดระงะพุ่นยับตาดิ่งกับรำกาดลำจำกุลและนันมารกรรมคือตุ้มไกลระคังเมาเมืองเกิลนกุมตามลำนัสปันตุ้มเสดเจ้าลำจารมอมกาดลำจำกุลและเกยเป้ปลาตู้ตอบลุสายเป้ากลุ่มนิระไอเป้มาปล่อยเป้ากลุ่มนิดิมเจ้าตีใส่เจ้าและนันไอเป้ตอบปล่อยเป้ากลุ่มนิบิดเจ้าตีสร้าง ไอเป็ดตัวเป่าต่อยตุ้งจมดีรักกระชามปั๊มเจ้าติใส่เจ้ากุนัดลงเปี่ยมหอดดำดำกุนโยกุเพนเปี่ยมปรำกาดดำดำกุนมะเร็งอาจักถ้าประเอ็ดดำเด็กตั้งประรำกลางไกลรอดตัวมกำมังไกลรอดตืบปนิกไกลรอยงอปิบแรงงาเกลี้ยงไกลรอดปิมแหลมด้วยทำบังไอไกลจังกังงานไกลมดิงิตินั่นละปรำกาดลังไกลสอดปลาลอยรุมลังกระจ้าอโมตักเกษียมตั้งกาดลังไอเล่าเกิมดิบุญสร้างลอยดำจน มรดกจุกปลุกตัวเมืองโบชินติมอปังงะติยับใส่ตู้ตัวปศาวลยับจบปลุกสามบงเรียบปลุกลันตะปันทุนเตยประดับปลุกนำกลมจารมอปลุกจมด้วยตึกไกลรอยงอเป็นแปลระหงอกระเกลียงและนันมอสายจมด้วยเยียตีสะกวางฟูปะปลุกสะปันจมด้วยหงอเป็นแปลระหงอกระเกลียงบามเจ้าตีสังไอเจ้า เรื่องการไกลงอเป็นแร่ให้เงาเกล็ดเกลียงตุ้มก็นึ่งธารปรนกนึ่งมาปรสังระและดันกรับกอดใส่ลำจารเบมได้กระตังไกลเหลืองตุ้มหัดปรรำกลางตู่ตื่นกรับก็นึ่งธารปรกำพายปวนด้วยมาปรเบมดอกนกมาปรตายสร้างมาปรเลยสิแกลกะจ้าตุ้มก็แซมด้วยบนสร้างจังเกวไว้สร้างดอกโดยเป็นยาเยาเบมกับตุ้มตามนึ่งหมอแอดดอกมาหมอยาบอนิกได้ตุ้มฟัลรงนั่งนกตื่มนั่งนกตื่มเป็นยาเยาจำไข่เพชรปมและดำกวบเบ็ดทองตุ้มกันนังทารประโยชน์ตุ้มกระแอดรำเยาไก่ล้อเพื่อการบังหลัดล็อกได้ตุ้มปรองแอบปรองเปียบเยาหลัดล็อกไก่ล้อกระเจมตายก็ย่อหัดได้รำพระไอเลยหมอกไหลได้รำตุ้มสังระและนันกันนังทารประโยชน์ตุ้มเตะตักลักลักได้กระตังไกลเฮิมเท่าและนันตุ้มปลาหัดรับเพี้ยนเกรียมกลางไกลดับเป็นนางรวยปัดลำลันกลุ้งกระพงอดได้รำพระ
1: ลำสะพานลานไอ้ก้าวอตุกันซาเตรียมกลางแกรมนารูปัตมลังกลมกองอันจารมกวมเป็ดทองตุ้มนมตมจวดและนกนังทับประโยชน์ตุ้มมังกอมจีงไอ้เป็ดตัวไอ้ตุ้กืมตมแปลงติดนกมอสายตุ้ดลอกพุทธาโปกืมนี่หน่อมือลำตุ้มกืมตมแปลงเด็กตั้งประหึมเท่าตุ้มไกลงาซ้อห้องจะแผ่นเตรียมกลางแกรมนารูปัตมลังกลมไกลเดียดแดกกระสิงเงินล้านมังกัดเด็ดเต็มมาเรียกเอาหนึ่งกระจ้าตีตุ้มสังระปรากฏกลางตลาดนางรวยบัตรทำลังกลงปิมกัวพลำตึมไกลแรมเตียตุเป็นทศนันกอมจิงิปูตูปอมปลางเกอผงมิมาฮะเดรมพระตีกริงหมดบางจางสังระ
0: เที่ยวบนสร้างและดันเบ่งกับห้องไกลจนดีหนึ่งจักและดันปิมเลียระทนกรวยแปลปอสโซเรียงตุ้มเกาะใส่ตีลุอันฟุสะจิมการเอวบินดูปัมเป็ดลำหัดระมาประบักนั้นไอปูลปิกุมเปราะปลาสเรียงกระจับรังมอมกอมจิงห้องตลอบลุจมนุ้ยมดุกุมห้องปะปรองนกปลาสเรียงปะปลุเฮตาร์ตุ้มนกปลาในสเรียงบ่อและสายติมตุ้มบาเวทนางอายตัวปลิมาตอนบ่อลำสายตาร์มดลำไอปูลปิกุมตุ้มเกาะใส่ละมอมตุ้มปลำในปลาเกรียดลังและนั้นรำเป็ดเกรียดลังเปียบกระหมอกแหล่จักดอเฮนห้องเอียงโฮกองตอนตัวเตลุอันฟุสะจุมการได้จริงนกเปียกกำลิบปลาปอสเรียงปีตุยแรมเฮิมทอมเด็กหมาประเปียมกรัมดีปอสเรียงหมอนหนังจักเล่นนันเนตาเป็นนางกำลิบแหลบบังระในก็ใส่เอียงหมอดลอยตานกปลาโซเรียงไอเดย์เปะปะทุนเกร็ดลังบนเมาบ่มงายเยอะยันรวยแปะทุนตัวบดอบลุนนำเอียงหมอบะเวติเปะปะลุตอนป
2: อบาก้อนอะไรที่ไอ้กูน้อยชุ่มหอบหอยลันเงา
1: เนื้อละมาติลูไม่หักกลุ่มเป็ดตุ่ยแรมจังเกอร์ปศเรียงบ่อหนึ่งจักกระดับเป็นนางกำหนึ่งไหลบังก็จังมั่งกระหนึ่งประสานเจียดูงามกรามโรกิงปลาเปียกกับปศเรียงไม่ตุ่มกรามมอกแกลตุยับอมอปีชู่ห้องปศเรียงบังตุ่มนมกันโอ
0: เป็ดทองแกลปีกุมมาปรอไอปูลปีกุมปรอปลาเสาเรียงกระจับรังลาปิมดิ้งกระปรำตมปลางรวมด้วยงาละมาปายอมเด็กมราลำปรอกนวะบรุมกรำดิหัจระเกลียดลังและดันกระเซียมลังกระจับหนังตัวจับในจริงไกลกระยำพลเปียกไอปูลปีกุมเกลกระตื่นกรำเด็กกริ่งมรูปลาบาไกลจักกัลลำปรอชิมเนียทอกละพวนขาดนกปลาและนันยับพองไกลจอนแปลมเนียเตลาจารตาใจเงาเมื่อนั้นนิปลาปอโซเรียงดาวกันนางบรามาปิมลีร์หังถุมกันนังปรวะปอกปรองเห็นนกชิมเนียและดันเหมาะนกรีปลายเอ็ดกระจับ
1: ไอเราเห็นมดลำไอปูลปีกุ้มนั่นละจังเอวันไตมอตุยรำในเกลียดลังเมืองตุยรำประเกลียดลำงาจุบลังเกลียแอร์ดูเกอร์โปรเฮเป้าปิมอกระยกวบสายไม่จังมังลำรำลันติดนับมอดรูงามกล้ากริงโรปลาเพื่อมกรามดีจะเกลียดลังยับหนึ่งจนติดกราบและนั้นดีประตูตื้นมอประเวทมึงประสาเรียง
3: จาก40เฮกตาร์này thì về cơ bản một số diện tích thì đã có mã vùng trồng
1: ลำปับโลเฮกตาร์ này มอและตึมวัลตุยงามกราและมรกริงปลาระในไม่หลอกเสียมลังเพื่อปอกเปล่าหนุบิมโมผ่านับรามเป็นเป็ดตึมวัลปลามจริงยับหนึ่งจันเพื่อมกรามดีมรกริงปลาแม่รามพาลวยกริ่งกรับกริ่งมรกริงปลามนอกอายเมืองปลุกทุกเกิดตัวโปรเอกตาจังเกิดจากเกลียดลังหมอกเสียมลังยับเป็นนุ่มและดันประเวทประตูตื่น
0: เป ពេលនៅពីមហគមអប្រក់នៃមកឡែមដេកយ៉ាកណឹងពេលគុំនេះងាក់លះមាសាជើមការលកមិនត្រាំពេទហុយពលពេលគុំឡំប្រំបិនកោសែប្លាបោះសោរៀងរួមតំប្លំនៃក្រេតឡឹងដេហិននឹងថោកក្រិងមរោប្លាលែនបុរក្រេតឡឹងយកហងក្លែចន់ម្រោកប្រជាមធាបឹកនឹងអមយកកណងរួមនេះបនសះឡំប្រទុំក្រាដូចអូកណឹងពេលគុំលរួមកពីមលិរធំកោសែឡំដាច់ម៉ាក់ប្រោះបេមដេហិននឹងចាក់លែនក្រាំដេកលហិងអង្កបោះសោរៀង ទេនុកពោម៉ែយមធ្វើរំលឹកបនសាំពីមលិះមឹងហត្រាប្លាំជីងលេះលួតព្រោះក៏ទុំក្រាមកក្លែកញ្ចប្រឹងទុំនេះមុតហគមឡាំមេពូលម៉ាក់ប្រោះលេដាន់កាសៀមឡាំពេតរួមទុំប្លាំនៃក្រេតឡាំងលេដាន់ទឿនជីទុំពោះងាមកប៉វេតបឹងណាន់រួមនេះបនសាំពីមលិះឡាំក្លែកម៉ាក់ប្រោះលេហិនបោះទុទឿនប្រោះម៉ាក់លេដាន់ញ៉ាក់កលហិនឡាំប្រោះជីមអ្នក បឹងក្លែតរួមតំប្លាំងឡំដែកក្រេតឡាំងតូអឺហត្រាម៉ាក់ប្រោះទោះក៏ក្រកទឿនក្រាំដែកក្រិងមរោប្លាលែដានហើមតះម្ដងថងឡំកាត់ប្រឹងម្ដងរោនេះមុតហគមឡាំមីពលពេលគុំប្រោះប្លាសោរៀងកញ្ចប្រឹងលកម៉ាក់ប្រោះមកក្លែតុទឿនហិន ក្លែយួមផាន់ហិនបឹងប្រពៃគុំណៃមនុស្សបនសាំងកាលះម៉ាអមលងាប្រះលេហចិនអូនន្លះក្លែបិគុំណៃឌ្រុំគួបកអសៃអមបុហចិនប៉ាន់អូឡំក្លែម៉ាប្រះបេតះឡំមកក្លែឌ្រុំមងៃពូលហគុំលេដាន់ត្រាំវេសសហចិនណន្លះឌីនឹងចាប់បកក្រក្រឹងកចាប់ក្លែដៅកណាងកក្រឹងប្លាបោះសរិងអានហ្វូលេដាន់បកប្រងហិននៅគ្រីប្លែមនឹងថង អមរិបនសាងលេតអានបិងកាប់ហើយតែលះរុយម៉ាបោះមងាអដងណាកតរំនឺរទូកាភេយ៉ាបោះក្រោះអមតាអេមនឹងរួងជីងនឹងចោលួយឲ្យម៉ាងបាក់តើតះមុំនឹងក្រាំជីងទុំតាមនឹងលួយឲ្យម៉ាងណានជីងលះបហូកឌីនឹងចកលាន់ ទីចារតកលាក់ដឹកងាមក្រណៃមកលួមរិបនសាងកលះម៉ាពីមឌីងប្រឹកប្រយោលួមដឹកម្រោពេលយ៉ាយ៉មនឹងមងលះម៉ាមុំក្រាំជីងហបប្រួយកំនឹងប្លា ลำวารสร้างเตลัวสปันซาเอเวอร์ดมตาจะยาวลุยหายมางเอโลติเฮเตลฮุยบาปอมงาในมอลและเอ็งจันวันไฮปิมเบนและนำกรามจิงฮับปอปรุยอาดรัมเตียนากระเติมเดือดจะยาวมึงหลับมายำกำบินสับเป็ดเบลุกลอยเติมจิโกเด็กมาเปียมกรามจิงฮับปอฮุกเกอร์งามกระอมอดและโอเบตาฮยุมพันเฮนนั่นละงาเปียยอดระดัดคู่มันยานกันก้อยวะ นอคงก็ลานกริงในอมอดได้จริงนั่งเล่นอันกันปรักมือมเซซีลันฮะบายันไลก็ยอดอันนั่งปลาดเลยจริงแซมโปรยเป่าหัวหอกลูกันประวิตรปูตุตื่นไลก็นั่งตรวจลมลันด้วยนั่งปลาหลอกเนื้อลายเยอะ
4: นกกรามจิงหับปะหูเกอปีหมอในหมอกแกลดรูมังกันนังปลอมลิมเราหัดรำเบนจารตักลักดังมังแกลและหมอแรมนึกบนสร้างตื่นกรามจิงยะดังมังหลับมาจิงหับปะหูเกอแกลจังไล่ตีในเตอหับปะหูเกอในหมอละปรวยกำนังปลาดึกบนสร้างหมอยกนังปรวยกำนังปลาดึกโอเบียแต่ลำดีหนึ่งจักรลันลันลันมาปีมเปาะหนึ่งจักดีหนึ่งสรวยกระงแอและดันตุ้มตามหนึ่งจักลำลัน
0: ลำจารตักลักโรยันรวยมาปอมงามอลูยำดังบังหลอมาเสร็จนิกบรัวงะในมอยกลายยมพันเห็นก็ยัวดัตเตอร์จุอมอดาฮุยเอลิงะกลายเฉาะชานกับฟาจิงกะบิดในเด็กบนสัมเป็นสานกกรามจิงและดันหลับรวยกำดังปลาดังบังซากอใส่งามกราเสร็จนิกตีละพิมลานกลูกอใส่เมื่อนั้นยำดังบังหลอมามอมกรามจิงตีปรวยกำดังปลาและดันเด็กหนึ่งจักรลัน
4: มังม้วนลาท่องควาแกมองเห็นไม่จังมังมึงนกแงปีหมดในพุ่งได้จำราเท่ากล้ามนักกรามจริงเปล่าหูเกอตั้งมึงยำนังหล่อมาเป็นทั้งนั้นเบียร์ยำนักเราลำประหล่อมากำหนึ่งบุญช่าง
0: เติมนิบบนสร้างทอมนักกรามจิงยำดังบังหลอมาจิงหับปะหูเกอเมื่อนั้นพระประกาศตาลีเล่าเกรดลำดังปลาดูเกรมแกงแปลตัวจักวาจิงกะก็อยู่ได้เพราะละมามตามตาอมยอมเมืองตาเพราะงะปรองเปรนโอเบียดะเมืองกรามจิงใหญ่ยำดังหลอมาโยหัตระจิงหับปะหูเกอหลับเรย์กำดังปลาเด็กหนึ่งจักรลัน Hadram dung rup lại đến nay mừng rạc lại mrao lại đàn hadram dung sắp lúc đung rup tạc lắc mình chỉ dứt tập này lại chắc cầm điệu bọn sang lại đàn bình cấp trên đình lặng lẽ bọn này tầm tuôn làm hadram dung rup về tay.